0: ไม่หอไม่ยะไปเนาะวันดากินดิที่สามดา
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.